0: กว่าการดูสะพานสวย1แห่งลองมองแม่น้ำวังเป็นภาพของเมืองครับแม่น้ำเชื่อมการเดินทางไปตามลำน้ำแต่สำหรับคนที่อยู่คนละฝั่งสิ่งสำคัญอีกอย่างคือจะข้ามไปหากันอย่างไรข้อมูลที่เทศบาลนครลำปางเผยแพร่ผ่านมิวเซียมไทยแลนด์อธิบายว่าสะพานแห่งนี้เชื่อมชุมชนฝั่งหัวเวียงและเวียงเหนือจึงเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเมืองและการติดต่อระหว่างผู้คนส่วนชื่อรัศดาภิเษกเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติในการครองราชย์ของรัชกาลที่5แต่ไม่ได้หมายความว่าคอนกรีตทั้งหมดที่เห็นเป็นโครงสร้างเดิมจากสมัยนั้นสะพานปัจจุบันเป็นรุ่นที่3รุ่นแรกเป็นไม้ต่อมาเป็นไม้เสริมเหล็กก่อนเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาวรูปทรงโค้งคันธนูนี่คือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจเมืองเก็บชื่อที่มีความหมายไว้แต่เปลี่ยนสิ่งที่ใช้เชื่อมเมืองให้ตอบโจทย์การเดินทางต่อไปถ้ามองจากฝั่งคนใช้สะพานคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การไปถึงอีกฝั่งด้วยไม่ว่าจะไปหาคนไปทำธุระหรือใช้ชีวิตในเมืองเดียวกันสะพานทำให้พื้นที่ที่มีน้ำขั้นเชื่อมถึงกันได้เรายังไม่มีข้อมูลว่าตอนนั้นช่วยลดเวลาเดินทางเท่าไหร่หรือเพิ่มรายได้ให้ร้านไหนจึงไม่ควรสรุปว่ามันเปลี่ยนเศรษฐกิจทั้งหมดเพียงลำพังแต่เรื่องนี้ทำให้เห็นว่าการรักษาความทรงจำของเมืองไม่จำเป็นต้องแปลว่าทุกอย่างหยุดอยู่ในสภาพเดิมครั้งหน้าถ้าไปลำปางลองสังเกต3อย่างวัสดุของสะพานรูปทรงโค้งและเมืองสองฝั่งแม่น้ำเลือกจุดชมที่อนุญาตและปลอดภัยตรวจสภาพพื้นที่ก่อนและอย่าหยุดถ่ายรูปกีดขวางการสัญจรคุณจะเริ่มเห็นว่าสะพานแห่งนี้เก็บทั้งความทรงจำและการเปลี่ยนแปลงไว้พร้อมกัน
1: สนับสนุนโดย
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540010989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
3: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
2: เปี๊ยกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำค่าไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร0806579359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

กลับมาต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Hits FM Next ลำปางไทยแลนด์กับผมเรืองศรีสุวรรณเริ่มต้นกับเพลงดอกไม้สวยๆดอกไม้ให้คุณคุณฟังเอาดอกไม้สวยๆให้คุณนะครับอุตส่าห์ไปคัดสรรไปเลือกมาอย่างดีแต่ไม่มีสารพิษนะนะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับก็ไม่มีสารพิษเป็นดอกไม้สวยๆอย่างเช่นดอกกุหลาบอะไรพวกนี้นะครับก็มอบถึงคุณฟังกันเลยการรวมไปถึงดอกไม้ที่สวยๆดอกไม้ที่ดีๆสิ่งที่ดีๆมอบถึงคุณฟังในตอนเช้าวันนี้นะครับกับวันพุธที่7ตุลาคม2569นะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดแล้วคุณฟังวันอังคารนะครับวันอังคารหน้าวันอังคารที่13ตุลาคมก็จะเป็นวันหยุดราชการนะครับ 7:00 นกับอีกประมาณ13นาทีนะครับมาต่อกับเพลงเจ้าชอบมาลีนะครับ

กับเพลงเจ้าช่อมารีเจ้าช่อมารีที่ผมได้คุยไปชั่วโมงก่อนหน้านั้นคืออุ้ยมาใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านหังหุงแม่มอส่งกำลังใจให้กับลูกหลานกันละกันที่ช่วยดูแลอุ้ยมาอุ้ยมาอาจจะดื้อสักหน่อยนึงนะครับพูดเวลาคุยเนี่ยเขารู้เรื่องหมดเลยนะนะครับบอกว่าอย่าไปก็ยังไปให้อยู่ก็ไม่อยู่จะออกไปเดินตรงนั้นตรงนี้มีคนนำมาส่งตลอดเลยลูกสาวบอกนะครับลูกสาวของอุ้ยมาเนี่ยบอกทาง Facebook บอกว่าเวลาเดินไปที่ไหนก็ไม่รู้คุณฟังมีคนนำมาส่งที่บ้านตลอดเลยนั่นแหละมีแต่คนรักและห่วงใยอุ้ยมาแต่อุ้ยมาก็ดื้อลูกบอกว่าอย่าไปก็ยังไปปิดประตูขังนี่ก็ตีตรงประตูเอาไม้มาเคาะประตูนึเปิดประตูไขประตูไขประตูคุณฟังครับนั่นน่ะนั่นคืออุ้ยมาแต่ตอนนี้จะให้เป็นอุ้ยคำ

วิคัมคนนี้ขยันนะขยันทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองมีผัวผัวก็ตายก่อนหน้านั้นนะครับมีลูกก็หนีตามผู้ชายก็เลยไม่มีใครเลี้ยงนะครับวิคัมก็เลยไปหาเอาผักเอาอะไรไปขายตามตลาดได้บาท2บาทก็เอาซื้อกับข้าวมากินที่บ้านโอ้นิวคุณฟังนะครับแต่ว่ามีแม่อุ้ยป้าอุ้ยนะครับอาจจะเป็นแม่อุ้ยมากกว่านะครับแม่อุ้ยบางคนก็อาจจะทําให้ลูกหลานเนี่ยลําบากใจอาจจะดื้อนะครับหนีเที่ยวนะครับพูดเก่งอะไรพวกเนี้ยนะครับเหมือนหลายๆท่านนะครับบางท่านก็ผ่านมาแล้วบอกว่าเคยเจอบางท่านก็บอกว่าพ่อแม่ดีอุ้ยก็ดีนะครับไม่ค่อยจะดื้อเท่าไหร่อยู่บ้านก็อ้าวนะครับก็ช่วยกันดูแลนะครับนั่นแหละเบื้องบ้านปลายของพ่อแม่นะครับหรือว่าป้าอุ้ยแม่อุ้ยกันแล้วแต่นะครับก็ทำตัวให้น่ารักเนาะลูกจะได้สบายใจจะได้ทำมาหากินกันนะครับสำหรับคุณลูกคุณแม่คุณพ่อก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลท่านแต่ก็อย่าให้เป็นอะไรเป็นสร้างความเดือดร้อนบางทีหนีเที่ยวบางทีไปที่นั่นที่นี่ไม่บอกไม่กล่าวอันตรายมันเยอะเดี๋ยวนี้รถรามันเยอะนะครับมาฟังเพลงนี้ต่อนะครับฝากเลี้ยงนะครับ

0: เมื่อ30ปีก่อนขอแค่มีเพิงพักหลังเล็กๆก็สามารถสร้างครอบครัวและแต่งงานมีคู่ชีวิตได้แต่ในยุคนี้ต่อให้คุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทั้งบ้านและรถพร้อมทุกอย่างก็ยังต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและใช้ชีวิตเป็นโสดลำพังย้อนกลับไปในอดีตยิ่งมีลูกมากก็ยิ่งถูกมองว่าเป็นภาระและโดนฆ่าโทษแต่คนในยุคก่อนก็ยังคงแย่งกันมีลูกแต่ในปัจจุบันต่อให้รัฐบาลจะมีเงินรางวัลสนับสนุนมากมายแค่ไหนก็แทบไม่มีใครยอมมีลูกอีกต่อไปในอดีตการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือความหวังสูงสุดที่จะพลิกชะตาชีวิตให้ดีขึ้นแต่ในยุคนี้ต่อให้เรียนจบปริญญามาอย่างสูงและดูหรูหราสุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องกลับมาขี่รถส่งอาหารประทังชีวิตเมื่อ30ปีก่อนลูกสะใภ้ต้องคอยก้มหน้าก้มตาปรนนิบัติแม่สามีแต่ในปัจจุบันแม่สามีกลับต้องคอยเอาอกเอาใจและดูแลปรนเปรอลูกสะใภ้แทนสมัยก่อนทั้งหมู่บ้านจะมารวมตัวกันล้อมวงดูโทรทัศน์เครื่องเดียวกันด้วยความอบอุ่นแต่ในวันนี้แม้ทุกบ้านจะมีโทรทัศน์ส่วนตัวแต่มันกลับเป็นเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ประดับห้องที่ไร้ซึ่งความสัมพันธ์อดีตเคยหวาดกลัวความอดอยากจนกลัวผอมโซแต่ปัจจุบันมีอาหารเหลือเฟือกินล้นเหลือกลับไม่มีใครกล้ากินเพราะกลัวอ้วนนี่แหละคือความหมุนเวียนเปลี่ยนผันของยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ภายในเวลาไม่กี่สิบปี
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกรเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอทคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอทชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

จะเก็บไว้เพื่อเธอนะครับเพลงของปาร์คและจักรันที่ผมเลือกมาให้คุณฟังได้ฟัง 7:35 แล้วคุณฟังวันนี้ยังไปทำงานนะอากาศดีเลยเช้านี้นะครับก็มีแสงแดดนะครับมีแสงแดดนั้นอ่อนว่างั้นเถอะนะครับให้ร่างกายของเรานั้นได้ถูกแสงแดดบ้างก็ดีตอนเช้าจะได้วิตามินดีนะครับฉันคนนี้ก็คนนะครับเสียงของแอมสวรักษ์

ฉันคนนี้ก็คนเห็นฉันเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรดีอ่ะคุณฟังอ้าวก็เป็นคนสวยนั่นแหละนะคุณฟังจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นคนสวยอย่างเดียวนั่นนะครับวันนี้ไปทำงานขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับส่วนน้องๆก็คงจะปิดภาคเรียนกันเกือบจะทุกที่แล้วนะครับนะครับก็ขอให้กำลังใจในการที่จะเตรียมในการที่จะเปิดภาคเรียนต่อไปให้กับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านก็อย่าดื้อกันเลยกันนะครับน้องๆที่เป็นเด็กตัวเล็กๆอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปทำงานก็ได้นะครับฉากสุดท้ายชื่อของเพลงนะครับของคุณพรรณิดา

0: ชีวิตที่ดีจำเป็นต้องเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จไหมครับเรามักถูกสอนว่าชีวิตที่ดีต้องมีงานดีๆมีเงินเยอะๆมีบ้านมีรถมีอะไรสักอย่างให้คนอื่นมองแล้วพูดว่าคนนี้ประสบความสำเร็จแล้วแต่ลองคิดดูนะครับถ้าคุณไม่ได้มีเงินเยอะที่สุดไม่มีตำแหน่งใหญ่โตไม่มีใครรู้จักชื่อคุณแต่ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณไม่ได้เกลียดชีวิตตัวเองมีงานที่พอเลี้ยงตัวเองได้มีเวลานั่งกินข้าวกับคนที่รักมีคืนที่กลับบ้านแล้วรู้สึกสบายใจแบบนั้นมันยังไม่เรียกว่าชีวิตที่ดีอีกหรอครับบางทีเราอาจใช้เวลามากเกินไปกับการพยายามสร้างชีวิตที่ดูดีในสายตาคนอื่นจนลืมถามตัวเองว่าแล้วชีวิตแบบไหนที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาใช้มันในทุกวันเพราะความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับบางคนอาจหมายถึงการมีธุรกิจของตัวเองสำหรับบางคนอาจหมายถึงการได้ดูแลครอบครัวและสำหรับบางคนอาจแค่มีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลเรื่องพรุ่งนี้มากเกินไปสุดท้ายแล้วชีวิตที่ดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ใครมองแล้วอิจฉาแต่อาจเป็นชีวิตที่เรามองกลับมาแล้วพูดได้ว่าใช่นี่คือชีวิตที่เราเลือกเองเพราะคุณไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในแบบที่คนอื่นกำหนดครับแค่ใช้ชีวิตที่เมื่อถึงตอนหนึ่งแล้วคุณไม่ต้องถามตัวเองว่าทำไมเราไม่เคยมีความสุขเลย
1: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโชคอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิทาย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมืองลำ

ดีกว่าเสียใจนะครับต้นฉบับเป็นเสียงของคุณแหวนทิติมานะครับช่วงต่อไปนะครับน้องเอฟวัชระแล้วก็น้องต้นอ้อจะมาสานต่อส่งท้ายกับเพลงใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอพรุ่งนี้เช้ากลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับเป็นติดตามและโชคดีทุกท่านนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Here we go
1: We play all the hits Hits FM Next

0: ฉลยเบิร์ดนะครับลูวิน8โมง23นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังยามเช้านะครับที่ HitsFM Next ผมดีเจเบียร์วัชระคุณากิตติกุลมาแล้วครับรายงานตัวดูแลคุณผู้ฟังที่นี่ยาวๆเหมือนเคยนะครับจนถึงเชียงวันเลยทีเดียวอุณหภูมิตอนนี้ที่ลำปาง 27.5 องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้เริ่มเย็นนะคุณผู้ฟังครับ23องศาสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้ 31.5 องศานะครับฝนสะสม 22.2 มิลลิเมตรด้วยกันสำหรับสภาพอากาศของลำปางล่าสุดในวันนี้นะครับNumber one. Hit music. This is FM Next. เดี๋ยวเวลามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในยามเช้ากันแล้วนะครับ
1: It's hot news.
2: เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อนข่าวร้อน
0: เข้ามาเช้าวันนี้ก็แน่นอนนะครับสังคมไทยนี่ชื่นชมแล้วก็ร่วมไว้อาลัยแด่พยาบาลรัตนานะครับพยาบาลวิชาชีพจิตอาสาที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับภาครัฐก็ยกระดับความเข้มในการป้องกันภัยทางเทคโนโลยีขั้นสูงสุดนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการประชุมระดับโลก IMF แล้วก็ World Bank ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นวันที่12-18ตุลาคมนี้นะครับส่วนวงการสื่อแล้วก็ฮอลลีวูดสั่นสะเทือนเลยคุณผู้ฟังฮะ Paramount Skydance เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ Warner Brothers Discoveryเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังครับด้วยมูลค่าดีลประวัติศาสตร์เกือบ 1.11 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการควบรวมยักษ์ใหญ่ตัวใหม่แล้วก็เตรียมจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วยนะครับส่วนราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศวันนี้เช้านี้ยังคงทรงตัวนะครับแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่40.69 บาทต่อลิตรดีเซลอยู่ที่42.19 บาทต่อลิตรนะครับส่วนมหากรรมเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับประเทศไทยทัพนักกีฬาไทยทำงานยอดเยี่ยมรั้งอันดับ7ของไอเอเชียนะครับคว้าไปได้18เหรียญทองสร้างประวัติศาสตร์เมื่อบิลภูริพลบุญสอนนะครับลงกรดหนุ่มไทยคว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MPV ในทัวร์นาเมนต์นี้มาครองได้สำเร็จนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงนะฮะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนลำปางของเราวันนี้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับท้องฟ้าจะครึ้มสลับกับแดดจัดนะครับอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองประปรายบางพื้นที่นะครับปิดท้ายกันที่ราคาทองคำคุณฟังฮะเช้าวันนี้เปิดตลาดครั้งที่1ปรับตัวลดลงไป100บาทตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งตอนนี้รับซื้อบาทละ 65,850 บาทนะครับขายออกที่ 66,050 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 66,550 บาทนี่คือสรุปข้อมูลข่าวสารในเช้าของวันนี้นะครับ
1: It's Hot News
2: เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อน

0: Mix FM Next
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รสนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รสนิยมป้าปี๋รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
5: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2568
1: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:00 นวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:00 นถึง 6:00 นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dream
1: Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ังว่าวันนี้คงจะไม่สับสนวุ่นวายเหมือนเพลงนี้นะครับวานแอนด์ดอฟนะฮะและสครับนะครับฟีเจอริงกันนะฮะส่งท้ายขึ้นฟังก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับ

0: ิ้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: จ้าเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำตายตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso คลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line ทีม @insoclinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเต็มถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

0: ีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM Hits Music Daylight

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next.
1: Don't.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

วร2นะครับช่วงนี้กับคุณนิยมพานิชลำปางด้วยนะครับในงานรถลั่นสนั่นเมืองคุณผู้ฟังครับมาที่นิยมพานิชลำปางตอนนี้ iPhone 18 Pro นะครับให้คุณผู้ฟังผ่อนสบายๆ 1,758 บาทนะครับผ่อนสูงสุดถึง36เดือนเลยทีเดียวนะครับหน้าจอใหญ่แล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังฮะสำหรับใครที่อยากจะได้ iPhone 18 Pro นะครับพร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติม0542229999ได้เลยนะครับในงานรถลั่นสนั่นเมืองวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่นิยมพาณิชย์ลำปางนะครับและโรงพยาบาลเคลานครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจแนะนำเลยคุณฟังครับมาตรวจสุขภาพรู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนนะครับตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาอะไรฮะเพื่อค้นหาความเสี่ยงนั่นเองจะเป็นไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานรวมไปถึงโรคต่างๆด้วยนะครับที่ไม่แสดงความผิดปกติทำให้เราได้รู้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้านะครับที่โรงพยาบาลเคลางนครรามเราพร้อมดูแลคุณกับศูนย์ตรวจสุขภาพของเรา054-019-619-1201นะครับ Hits Music Daylight

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ที่แล้วส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะครับกับคุณนิยมพานิชลำปางด้วยนะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพานิชลำปางเครื่องทำน้ำอุ่นในงานละลั่นสนันเมืองเหลือ 1,790 บาทนะครับของโตชิบะ 3,800 วันและโรงพยาบาลกีฬานครรามนะครับคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจแนะนำเลยครับโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลนะครับ054-019-619-1201ได้เลยนะครับ Music Dose Maximum Hit Music This is Hits FM Next ส่งท้ายด้วยลิปตานะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะฮะ

0: It's FM Next
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลา Go ไข่เจน้อย Market Food ทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook Go ไข่เจน้อย Market Food
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร081-724-5415ท่านโมคาวอชโทร065-415-9940
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป

0: Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com
1: สยามสบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณ

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HZM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM Hits Music Daylight
3: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: จาก Free Hand นะฮะชื่อเพลงว่าท้าสักวันช่วงนี้กับคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนะครับตอนนี้ยาริสรับข้อเสนอสุดพิเศษเลยดอกเบี้ย 0% เลยคุณฟังฮะแถมประกันภัยชั้นหนึ่ง Toyota Care PH ไวดีไปด้วยเลยนะครับผ่อนเริ่มต้น 2,165 บาทนะครับแม้ผ่อนแค่ 2,000 นิดนะฮะคุณฟังครับก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Toyota Care PHYD แล้วก็ยังรับเพิ่มแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัว Toyota ลำปางนะครับเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในนะครับ
1: Hits Music Daylight
2: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้าง

0: ินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปีรถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปีรถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปีรถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รถนิยมป้าปี่รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: ิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์ลดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

ื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนกับคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางนะครับส่งท้ายด้วยอิงวรัญชร X กับบิวกิ้นนะครับผลข้างเคียงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับที่นี่ Hits FM Next

0: ZM Next
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุก

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159

รามแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492251
1: HIT FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is HIT FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: HitFM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
5: On Radio 102.25 FM
6: Hits Music Daylight

เสร็จชุมนิเฟสเมดิคอลคลินิกนะฮะรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณตอนนี้ใครที่อยากจะมีหน้าเรียวนะครับใครที่กรามใหญ่หน้ากลมเหนียงย้อยแถมมีริ้วรอยกวนใจนะครับตอนนี้ก็มีโปรจัดเซตแบบหน้าเรียวคุณ2ไปเลยครับโปรแกรมบูท็อกซ์100ยูราคาเดียว 2,990 บาทนะคุณฟังครับไม่พอพิเศษตอนนี้แลกซื้อโปรแกรมลิโปแฟตเพิ่มได้เลยนะครับราคา499บาทแต่ว่าเขาจำกัดสิทธิ์แค่30สิทธิ์เท่านั้นนะฮะอย่ากรอบหน้าเป๊ะชัดห้ามพลาดโปรนี้เด็ดขาดนะครับเชียงใหม่และลำปางกับเฟสเมดิคอลคลินิกในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทอง0622969969นะครับและโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าต้องบอกคุณผู้ฟังว่าสินค้าของเขาเนี่ยสต็อกแน่นเอียดทุกวันทุกสาขาเลยนะครับสดใหม่ทุกวันเลยนะฮะมาทุกวันสุขใจทุกวันที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดนะครับ Hits Music Daylight

0: House Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: is Hits FM Next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dream
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุ๊ปเซียวโต้

0: งานจากวีวิโอเลตวอเทียนะครับตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขส่งท้ายผู้ฟังวันนี้ก่อนนะครับกับคุณเฟชมินิคอลคลินิกด้วยนะรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณจำดีๆสีเขียวๆนะครับในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเวียงทองและก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดนะคุณผู้ฟังมาที่นี่ทีเดียวครบจบเลยกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: Number one. The Hit Music Station. Hits FM Next 102.25.
0: เจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้าเลยนะครับที่นี่ Hits FM Next ผมดีเจเบียร์วัชิระคุณากิตติกุลไปแล้วครับกับคุณมาร์คสวัสดีครับ

0: Laser FM Next
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจัดฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247 เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
5: คลินิกลักซ์เจอรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่ Inso Clinic พร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวฉ่ำหนึ่งครั้งผลลัพธ์งานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092 932 9966 Facebook อินโ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

ียนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็ม

ชั้นนำพร้อมดิ้วแรงตลอดงานทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวี

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
2: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: ไปจนอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

Hits FM Next 102.25 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร085 549 22

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM Next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังรถละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร0858459 2251

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492251
1: HIT FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is HITS FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: Hits FM Next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
2: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
4: 300,000 บาท
2: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569และประกาศผลผู้โชคดี21 พฤศจิกายน 2569ทาง Facebook ป้าปี๋รถนิยมป้าปี๋รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณ

0: ไรเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำตายตาดำ
1: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line ทีม @insoclinic และ Facebook insoclinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป
2: 1/2567ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026วันนี้1-31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวี

หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางดีอัลติเมทคลินิกพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567 Hit FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร085 549-2251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492251

0: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ซ่บแบบ next
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโบประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโบคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
4: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251และ093-297-2000

0: ใจลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: HitFM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
5: On Radio 102.25 FM

0: is Hits FM Next
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: เชอรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนยาวและกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook Insto Clinic คลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามเรื่องปาก
0: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้งMac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com
3: สยาม
4: ทีวีไปเจอมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณรู้

0: ใจ
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492255

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM Hits Music On The Road
2: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

0: That I Make You Love Me นะคะจากเอริน่าเกรนเด้ค่ะสำหรับเอรินาเกรนเน่นะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักงานเหมือนกันนะคะสำหรับเอรินานะคะหลังจากที่ปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ออกมาอัลบั้มใหม่ออกมานะคะกระแสการตอบรับนี้ดีมากนะคะสำหรับเอรินามาเจอทักทายกันช่วงวันนี้เวลานี้หลานนะคะ4โมงครึ่งเป็นประจำเลยคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ7ตุลาคม2569มาแล้วนะคะมาทักทายกันในช่วงของ His on the Road นะคะ4โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะชั่วโมงนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับ Attitude Clinic นะคะวันนี้มีเรื่องของแมสมาฝากด้วยคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยใส่แมสนานนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนต้องระวังนะคะเพราะว่าใต้แมสเนี่ยอาจมีอะไรมากกว่านั้นค่ะหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้นะเจอทั้งฝุ่นทั้งควันนะคะรวมถึงเชื้อโรคต่างๆค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะบางคนก็เป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายนะคะก็สวมใส่แมสนะคะต้องบอกเลยว่าหันมาใส่แมสกันบ่อยขึ้นนะคะแต่รู้ไหมว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยใส่ซ้ำนะคะหรือว่าใส่ติดต่อกันหลายชั่วโมงเนี่ยแมสนะคะอาจทำลายผิวของเราได้แบบไม่รู้ตัวนะคะแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะสามารถกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้และก็เพิ่มโอกาสเกิดปัญหาผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบนะคะรวมถึงทำให้ผิวเนี่ยมีรอยกดทับนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลจากงานวิจัยนี้พบว่าระยะเวลาของการสวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลานานเนี่ยคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาผิวหน้าทั้งการเกิดสิวผิวหนังอักเสบนะคะรวมไปถึงทำให้เกิดอาการคันด้วยนะคะยิ่งเป็นแมสที่ใช้ติดต่อกันนะคะจะกลายเป็นแหล่งสะสมความชื้นทำให้ผิวข้างใต้แมสเนี่ยอ่อนแอนะคะสิ่งสกปรกเนี่ยเข้าผิวง่ายนะคะจนทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็อุดตันตามรูขุมขนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรสวมแมสยังไงให้ดีต่อระบบหายใจแล้วก็ผิวนะคะก็คือต้องพักแมสนะคะเมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยเปลี่ยนใหม่นะคะเมื่อแมสเริ่มชื้นนะคะและสวมแมสให้พอดีลดการเสียดสีนั่นเองนะคะและหากว่าใครที่ใช้แมสแบบผ้านะคะควรที่จะซักทำความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะก่อนนำกลับมาใช้ซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นค่ะปัญหาผิวที่เกิดจากแมสนะคะไม่ได้มีแค่สิวค่ะหากว่าเจอตุ่มผื่นนะคะอย่าเพิ่งรักษาเองนะคะแนะนำค่ะว่าควรที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะให้ดูแลถูกวิธีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใส่แมสแล้วมีปัญหานะบางคนที่แพ้นะคุณผู้ฟังนะคะสวมแมสปุ๊บแพ้ทันทีอย่างนี้ควรปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องผิวเรื่องสิวนะคะที่ Attitude Clinic เราพร้อมดูแลนะคะ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณค่ะสาขาลำปางตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยนะคะ0994142000 Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณที่ Attitude Clinic ลำปางค่ะ
1: Hits Music on the Road

0: ินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติโฆษณาเลขที่คสพ.ร.ป. 41/2568
1: First Medical Clinic
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

0: 80กด1บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รสนิยมป้าปี๋รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
2: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ั่วโมงนี้ค่ะมาถึงในช่วงของท้ายชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณกับ Attitude Clinic ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนการดูแลรูปร่างค่ะกับ Vigo Slimming นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของส่วนเกินต่างๆน้ำหนักส่วนเกินนะคะปรึกษาที่ Attitude Clinic นะคะรวมถึงโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะโปรแกรมโบท็อกซ์ต่างๆนะคะต้องบอกว่าที่นี่ดูแลนะคะครบเลยทีเดียวล่ะนะคะที่ Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายก่อนเลยชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงนะคะเพิ่มเติมที่ LINE @hitsfm นะคะแอดข้างหน้า HITZFM ชั่วโมงหน้าค่ะกลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงค่ะ

Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

จิ้มตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวังดีอัลติเมทคลินิกพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ500เก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้31 ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
5: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive CarToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
6: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง
3: HZM Next
2: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
3: On Radio 102.25 FM Hits Music on the Road
4: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

ัลบั้มของ Sleepless Society นะคะ1 2 3นี่คือเพราะทุกเพลงเลยนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะแพ้กลางคืนนะคะโปรดิวเซอร์ค่ะก็รวบรวมนะคะอยู่ในอัลบั้ม Sleepless Society 2นั่นเองนะคะเรื่องของคนไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนนี่ก็จะเป็นของมาช่าใช่มั้ยโอ้น่าจะรวบรวมอยู่ในอัลบั้ม Sleepless Society หมดเลยคือบอกเลยว่าเพราะทุกเพลงนะคะมาแล้วเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายนะคะ 5:30 ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะ2ชั่วโมงกันเต็มๆนะคะเลือกเพลงที่ฟังสบายๆนะคะในช่วงของการใช้รถขับรถบนท้องถนนนะคะขับรถไปด้วยค่ะฟังเพลงดีๆนะคะที่ Hits FM 102.25 Hits FM Next ด้วยนะคะชั่วโมงนี้ค่ะขอบคุณกับอัศยาคอนสตรักชั่นด้วยนะคะรับสร้างบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นออกแบบก่อสร้างค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการตกแต่งภายในงานบิวอินต่างๆคือครบจบที่อัศยะที่เดียวค่ะวันนี้ค่ะมีเรื่องของที่ดินมาฝากคุณผู้ฟังค่ะหลายคนเนี่ยมีที่ดินแล้วนะคะอยากจะสร้างบ้านขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราควรที่จะทำยังไงนะคะซึ่งหลายคนคิดว่าพอมีที่ดินแล้วนะคะก็เลือกแบบบ้านที่ชอบแล้วก็เริ่มออกแบบได้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนออกแบบบ้านนะคะมีข้อมูลของที่ดินหลายเรื่องเลยค่ะที่เราควรที่จะรู้ให้ชัดก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะมีผลโดยตรงนะคะทั้งต่อรูปแบบบ้านงบประมาณและก็การสร้างค่ะสิ่งที่ควรเตรียมเบื้องต้นนะคะได้แก่ข้อ1เลยคือขนาดและรูปทรงของที่ดินหน้ากว้างเอ่ยความลึกนะคะรูปร่างของแปลงมีผลต่อการวางตำแหน่งและก็สัดส่วนของบ้านนะคะข้อ2เลยคือทิศทางของที่ดินค่ะดูทิศแดดทิศลมทางเข้าออกสภาพแวดล้อมรอบข้างนะคะเพื่อช่วยวางพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะข้อ3ระดับและก็สภาพพื้นที่นะคะพื้นที่สูงหรือต่ำกว่าถนนหรือเปล่านะคะมีประวัติน้ำท่วมหรือว่าการระบายน้ำเป็นอย่างไรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจมีผลต่อการเตรียมพื้นที่และก็งบก่อสร้างนะคะข้อที่4ค่ะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นแนวเขตระยะร่นทางเข้าออกนะคะแล้วก็ข้อจำกัดของพื้นที่ตรวจสอบนะคะก่อนเริ่มออกแบบค่ะเพื่อไม่ให้ต้องกลับมาแก้แบบภายหลังด้วยนะคะและก็ข้อสุดท้ายค่ะความต้องการของคนที่จะอยู่นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะที่ดินค่ะก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะแต่ว่าบ้านค่ะถูกออกแบบมาเพื่อชีวิตของคนในบ้านทั้งจำนวนสมาชิกฟังก์ชันที่ต้องการและแผนในอนาคตนะคะเพราะบ้านที่เหมาะสมกับที่ดินแปลงหนึ่งนะคะอาจไม่เหมาะกับแปลงหนึ่งเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะก่อนถามว่าที่ดินผืนนี้สร้างบ้านแบบไหนได้บ้างควรที่จะเริ่มนะคะจากการทำความเข้าใจทางที่ดินแล้วก็ชีวิตของคนที่จะอยู่อาศัยด้วยนะคะเมื่อจุดเริ่มต้นถูกต้องการออกแบบในขั้นตอนต่อไปค่ะก็มีโอกาสที่จะลงตัวมากขึ้นนะคะอาสยะค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะในเรื่องของการสร้างบ้านที่ครบวงจรจริงๆนะคะใครที่อยากจะสร้างบ้านอยู่นะคะให้มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะก่อนตัดสินใจนะคะจะได้ไม่เสียใจในภายหลังนะคะเพราะบ้านหลังนึงเนี่ยโอ้โหนะไม่ใช่บาท2บาทนะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องเตรียมพร้อมให้ดีปรึกษาเพิ่มเติมค่ะเรื่องของการสร้างบ้านค่ะที่คุณอัน0995456982นะคะแล้วก็คุณไอซ์ค่ะ0952822893นะคะแล้วก็ยินดีพร้อมมากๆเลยค่ะที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลค่ะเรื่องของการสร้างบ้านที่ครบจบที่อัศยะคอนสตรัคชั่นนะคะ

รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: Natural Clinic
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวฉ่ำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับสตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับฉ่ำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงาม
3: ลำปางที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กุ้งเชือกโต้โปรเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: It's music on the road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

ขาบอกว่านะคะคิดถึงแค่วันนิดก็พอนะคะแค่ในทุกเช้าตอนสายอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนเย็นอีกสักหน่อยนะคะแหมต้องบอกว่าคิดถึงทั้งวันเลยนะขอวันนิดก็พอคนึงนิดนะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากโอ๊ตปราโมชนะคะฟีเจอริ่งกับป๊อปปองกูลนะคะบอกเลยว่าถ้าเราไม่นึกนะคะไม่นึกถึงโอ๊ตไม่นึกถึงป๊อปนะคะบอกเลยว่าโอ้โหนะเพลงนี้คือคนร้องเนี่ยนึกถึงเสียงร้องนึกถึงคนร้องเลยนะแต่พอนึกถึงว่าเป็นโอ๊ตแล้วก็เป็นป๊อปนะคะโอ้โหเจ้าพ่อสายเอนเตอร์เทนทั้งคู่นะคะบอกเลยมันฮาหานะบางทีเล่นคอนเสิร์ตปล่อยมุกออกมานี่โอ้โหแต่ละมุกนี่คือหากันทั้งแบบว่าทั้งคองเลยทีเดียวนะคะและนี้เป็นเพลงใหม่นะคะสำหรับคู่หูดูโอนะคะโอ๊ตปราโมชและก็ป๊อปปองกูลนะคะคนึงนิดนั่นเองช่วงนี้ค่ะมาถึงในช่วงของไทยไทยแล้วล่ะนะคะขอบคุณกับกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่มอด้วยนะคะ25นี่แล้วคุณผู้ฟังนะแป๊บนะคะแป๊บก็25แล้วนะคะก็จะถึงวันใกล้กำหนดนะคะสำหรับงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแม่มอฮาฟมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะมีอาหารมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเมนูอาหารสำหรับนักวิ่งทุกระยะนะคะเติมพลังหลังเข้าเส้นชัยนะคะกับเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้สำหรับนักวิ่งทุกระยะนะคะแล้วก็พิเศษปีนี้นะคะนักวิ่งทุกระยะค่ะจะได้รับลูกชิ้นทอดจากป้าปีรสนิยมนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของโจลำปางของเรานะคะทั้งหอมทั้งอร่อยนะคะเสิร์ฟร้อนๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจค่ะที่จะเติมความสุขนะคะให้สำหรับนักวิ่งหลังจากที่ผชิตเส้นชัยนั่นเองนะเมนูอาหารก็จะมีไก่ข้าวไก่ราดซอสนะคะมีข้าวต้มหมูมีปลาท่องโกน้ำเต้าหู้นะคะมีลูกชิ้นทอดจากป้าปีนะคะมีผลไม้สดนะคะหลายเมนูเลยทีเดียวล่ะเพราะฉะนั้นค่ะวิ่งให้สุดนะคะแล้วก็เติมพลังให้เต็มเพราะทุกก้าวที่คุณตั้งใจเราอยากดูแลคุณให้ดีที่สุดนะคะจนถึงหลังเส้นชัยนั่นเองนะคะจากทางแม่เหมาะฮาฟมาราธอนนั่นเองนะคะปีนี้บอกเลยว่างานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะทุกๆปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกนะคะอยากจะไปเชียร์นะคะคือต้องบอกว่าทางทีมงานแม่มอเนี่ยเขามีกองเชียร์เราด้วยนะคะใครอยากจะมาร่วมนะคะสามารถที่จะไปประสานงานไปติดต่อได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะคะสำหรับกองเชียร์นะคะขอบคุณกับอาสยาคอนสตรัคชั่นด้วยเช่นกันค่ะครบวงจรในเรื่องของการสร้างบ้านไว้ใจอาสยานะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายก่อนเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับฟังนะคะส่วนใครจะเพิ่มเติมเพลงไหนทักที่ไลน์ @hitfm นะคะแอดข้างหน้า HITZFM นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

แค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: รียนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้าไอทีทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้131ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: ติดต่อโฆษณาโทร0858492251

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
4: Hits FM Next
3: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
4: On Radio 102.25 FM

0: Next. Hits music. Prompt K. On Hits FM Next.
1: โดยโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: Hits FM Next
1: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
2: 300,000 บาท
1: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รสนิยมป้าปี่รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: ิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99 บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
5: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200 เมตรสอบถามเพิ่มตามโทร0929329966 ID line kim @ inso clinic และ Facebook inso clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป
6: 1/2567 hit fm the next
2: ต่อโฆษณาโทร0855492251

ทันก็วนมาเจอทุกทีเพ้อเท่าไรผูกพันยิ่งเหมือนนานวันหัวใจก็ยิ่งสั่นๆ

0: Attitude Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159999

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: รียนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026วันนี้131ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com สยาม Hit
1: FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: Hits FM Next 102.5
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
0: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ไป
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: ลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
5: On Radio 102.25 FM

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD BuildYour Dreams
2: รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: รถสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำรถละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
2: ้รถลั่นสนั่นเมืองรถละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: XFM Next
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
4: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-8

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD

0: It's FM Next
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: .13/2568 ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492222

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

คลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิก Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง
3: HZM Next
2: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Hits FM Next 102.25

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: จลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: Hits FM Next
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

ลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิก Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
3: Hit FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: พลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits
1: FM Next Hits FM Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-8

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: ลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิก Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

พื้นที่เพลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits FM Next Hits FM The Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ใจลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 102.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศบตุ๋ยป่าแลวจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: จิ้มตราแม่หวังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: ที่จุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
3: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
3: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM

พี่น้องคะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนข่าวร้ายความกลัวความวุ่นวายใครกันที่จะยืนหยัดไหวเพื่อจะได้รับพระพรคะเยเรมีย์17ข้อ7บอกว่าคนที่วางใจในพระยาเวและผู้ซึ่งความวางใจของเขาอยู่ในพระยาเวนั้นเป็นคนที่ได้รับพรไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่เป็นคนที่วางใจในพระเจ้าที่สุดคนที่แม้ยังไม่เห็นทางออกแต่ยังคงเชื่อคนที่แม้ประตูจะปิดทุกบานแต่ยังคงบอกว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนั่นแหละคือคนที่พระเจ้าจะทรงอวยพรไม่ใช่แค่ด้วยเงินทองแต่ด้วยสันติสุขในใจพระคุณที่ไม่ขาดและทางใหม่ที่เปิดออกอย่ากลัวถ้าสิ่งรอบตัวดูไม่มั่นคงเพราะความวางใจของคุณอยู่ในพระเจ้าที่มั่นคงนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณดังนี้ขอพระเจ้าเทฝนพระพรลงมาเหนือชีวิตคุณในทุกด้านทั้งด้านจิตใจให้คุณมีความสุขสงบด้านจิตวิญญาณให้คุณเติบโตในความเชื่อและใกล้ชิดพระเจ้าด้านครอบครัวให้ความรักและความเข้าใจเติมเต็มบ้านของคุณด้านการงานให้คุณเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้านการเงินให้มีมากพอจนได้เป็นพรต่อผู้อื่นและด้านสุขภาพให้คุณแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจในนามพระเยซูขอพระพรทุกด้านจะไหลเข้ามาหาคุณเพราะคุณวางใจในพระยาเวผู้เดียวจงวางใจสุดใจแล้วคุณจะเห็นพระพรค่ะขอพระเจ้าอวยพระพร

นิยามทุกข์ระทมใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงสดับเสียงอธิษฐานของลูกที่ร้องทูลออกมาจากส่วนลึกของหัวใจไม่ว่าลูกจะเผชิญกับสิ่งใดลูกมั่นใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับลูกเสมอพระองค์ทรงรู้ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ใจแม้แต่สิ่งที่ลูกไม่สามารถเอ่ยปากบอกผู้ใดลูกขอยึดมั่นในพระสัญญาอันมั่นคงของพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำทางและเปิดหนทางแห่งชัยชนะให้แก่ลูกซึ่งเป็นหนทางแห่งการจัดเตรียมและการช่วยกู้ลูกขอบคุณพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ที่อบอุ้มและปกป้องชีวิตของลูกไว้ด้วยความรักลูกจะรอคอยเวลาของพระองค์ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณแม้ในยามมืดมิดลูกจะยกย่องพระนามของพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน

0: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
1: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดศรีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์0848090633

อย่าเสียเวลาไปกับความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและอย่าจมอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วเพราะสิ่งที่เรามีจริงๆคือปัจจุบันจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยใจที่เมตตามีสติและไม่เบียดเบียนใครแล้วความสงบจะเกิดขึ้นจากภายในใจของเรา

การเผยแพร่ธรรมะการพูดธรรมะการแชร์ข้อคิดดีๆถือว่าเป็นการทำบุญหรือไม่คำตอบในทางพระพุทธศาสนาชัดเจนมากว่าถือเป็นการทำบุญและไม่ใช่บุญธรรมดาแต่เป็นบุญที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสูงกว่าการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงทำไมการให้ธรรมจึงสูงกว่าเพราะการให้วัตถุให้อาหารให้เงินช่วยคนได้เพียงชั่วคราวอิ่มวันนี้พรุ่งนี้ก็หิวอีกแต่การให้ธรรมช่วยให้คนเข้าใจชีวิตเข้าใจความทุกข์และรู้ทางพ้นทุกข์เมื่อคนฟังธรรมแล้วลดความโกรธลดความหลงลดความยึดติดนั่นคือการเปลี่ยนชีวิตจากข้างในซึ่งมีค่ามากกว่าทรัพย์ภายนอกการเผยแพร่ธรรมะไม่จำเป็นต้องเป็นพระไม่จำเป็นต้องเทศบนธรรมาสน์แม้เป็นคฤหัสถ์แค่พูดความจริงของชีวิตสอนให้ไม่ประมาทชี้ให้เห็นเหตุแห่งทุกข์และทางดับทุกข์ก็ถือว่าเป็นธรรมทานแม้เพียงแชร์คำสอนสั้นๆอธิบายธรรมให้คนที่กำลังทุกข์หรือเตือนสติใครสักคนไม่ให้หลงผิดถ้าทำด้วยเมตตาและเจตนาบริสุทธิ์บุญก็เกิดทันทีแต่พระพุทธศาสนาเน้นเสมอว่าบุญหรือบาปวัดกันที่เจตนาถ้าเผยแพร่ธรรมะเพื่อโอ้อวดเพื่อเอาชนะเพื่อดูถูกคนอื่นหรือบิดเบือนคำสอนเพื่อผลประโยชน์สิ่งนั้นแม้จะอ้างธรรมะแต่บุญย่อมลดลงหรืออาจกลายเป็นอกุศลดังนั้นผู้เผยแพร่ธรรมะที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องพูดมากแค่พูดความจริงด้วยใจที่ถ่อมตนพูดเพื่อให้คนเข้าใจไม่ใช่เพื่อให้คนยอมแพ้สุดท้ายนี้การเผยแพร่ธรรมะไม่ใช่แค่การให้ความรู้แต่คือการช่วยให้คนตื่นจากความหลงคลายจากความทุกข์และเดินถูกทางในชีวิตถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์แม้เพียงคำเดียวที่ทำให้ใครสักคนเข้าใจธรรมบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเสมอขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับ

0: นับสนุนโดย
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540010989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300 เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080

0: New Pop 1991หายนะชาวนาไทยจริงเหรอวะเคยสงสัยกันไหมทำไมเรื่องกฎหมายการเกษตรอย่าง New Pop 1991มันถึงกลายเป็นประเด็นเดือดที่แม่งคนไทยทุกคนต้องหันมาฟังบอกตรงนี้เลยนะเว้ยนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเกษตรกรอย่างเดียวแล้ววะแต่มันคือเรื่องปากท้องราคาอาหารและความมั่นคงทางอาหารของพวกเราทุกคนเลยไทยขันเล่าแบบเข้าใจง่ายๆ UPOP 1991มันคือข้อตกลงระดับสากลที่เน้นคุ้มครองสิทธิของนายทุนผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชเว้ยฝั่งที่สนับสนุนเขาก็บอกว่าเออมันช่วยดึงดูดเงินลงทุนนะเว้ยกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตพันธุ์พืชใหม่ๆที่ทนโรคได้ผลผลิตเยอะขึ้นฟังดูก็ดีใช่ป่ะแต่เดี๋ยวฝั่งชาวนากับนักวิชาการเขาไม่ได้คิดงั้นดิเขาบอกว่ามันมีข้อกังวลใหญ่ๆแบบโคตรน่ากลัวอยู่3ข้อข้อแรกเสี่ยงสูญเสียอิสรภาพทางเมล็ดพันธุ์พันธุ์พืชใหม่ของนายทุนเนี่ยเกษตรกรปลูกเสร็จจะเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อรอบหน้าไม่ได้แล้วนะเว้ยแถมห้ามเอาไปแบ่งหรือแอบขายให้เพื่อนบ้านเด็ดขาดไม่งั้นโดนฟ้องละเมิดสิทธิพันธุ์พืชยับๆแถมยังเสี่ยงถูกผูกขาดโดนบังคับซื้อปุ๋ยเฉพาะสูตรและถูกบีบให้ขายผลผลิตคืนให้บริษัทตามสัญญาอีกโดนกดมิดด้ามข้อที่2เกสรปนเปื้อนข้ามแปลงงานเข้าโดยไม่ดูตัวสมมติแปลงป้าข้างบ้านปลูกพืชพันธุ์ใหม่ของนายทุนแล้วเกสรมันปลิวตามลมมาผสมกับข้าวหอมมะลิหรือข้าวพื้นเมืองของเรานอกเหนือจากพันธุ์เดิมจะเสียเอกลักษณ์แล้วนะถ้าเราดันเอาเมล็ดที่ปนเปื้อนนั้นไปขยายพันธุ์ขายต่อโป่งโดนฟ้องละเมิดสิทธิพันธุ์พืชเฉยทั้งที่กูไม่ได้ตั้งใจเลยนะเว้ยข้อที่3กลไกผูกขาดตลาดแบบแยบยลช่วงแรกๆนายทุนอาจจะมาทรงดีแจกพันธุ์ฟรีให้ราคารับซื้ออย่างสูงแต่พอชาวนาหันมาปลูกกันเยอะจนพันธุ์พื้นเมืองหายหมดเมื่อไหร่เกมเปลี่ยนทันทีเขาจะเริ่มกดราคารับซื้อแล้วปั่นราคาเมล็ดพันธุ์ให้แพงขึ้นบังคับให้เราต้องพึ่งพาเขาแต่เพียงผู้เดียวโดนต้อนเข้าจนมุมเต็มๆเห็นไหมว่า UPOF 1991มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้หนักและรอบคอบโคตรๆเพราะมันกระทบถึงต้นน้ำของอาหารของพวกเราทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างวะคิดว่าไทยเราควรจะเข้าร่วมหรือควรต่อต้านอนุสัญญานี้ไปละสวัสดีครับ
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอทคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอทชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
4: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
3: และโทร095-451-8710
5: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

0: ทุกคนรู้กันใช่ไหมครับว่าไทยกำลังโดนจีนขุนให้อ้วนแล้วเชือดกินทีละนิดทีละนิดผมจะแฉกลยุทธ์ที่จีนใช้ฆ่าคนทำมาหากินของคนไทยตั้งแต่ชาวสวนยันเจ้าของแบรนด์มันทำกับเราเหมือนเดิมทุกรอบครับสั่งซื้อลอกสูตรแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าแล้วมันก็ฮุบไปเป็นของตัวเองอย่างหน้าตาเฉยมันเริ่มแบบนี้ครับช่วงแรกพวกมันจะทำตัวเป็นลูกค้ากระเป๋าหนักกับเรากว่านซื้อทุกอย่างทุเรียนลำไยผลไม้ยาดมคนไทยเราก็ดีใจใช่ไหมล่ะครับแล้วก็แห่ไปกู้เงินมาปลูกขยายโรงงานนึกว่าเรารวยแล้วรวยแน่แต่พอคนไทยหลายๆคนนะครับเขาทุ่มเงินจนหมดหน้าตามังกรจีนแม่งก็มาแหวงกัดเราทันทีครับไทยส่งลำไยไปแม่งบอกสารซัฟเฟอร์เกินตีกลับเป็น10ตู้จากกิโลกรัมละ30บาทเหลือ7บาทครับขาดทุนยับเยินทันทีส่งทุเรียนไปแม่งบอกว่าเจอสาร BY2 กากของนี่จนเน่าคาด่านเลยครับมูลค่านี่หายวับไปในทันทีเป็นพันๆล้านครับตอนนี้นะครับพอยาดมไทยนะครับดังเปรี้ยงปร้างในบ้านมันนะตอนนี้นะครับจู่ๆมันก็ออกกฎใหม่อีกแล้วห้ามเอายาดมไทยไปตั้งโชว์ในงานแสดงสินค้าในประเทศจีนซังงั้นนะครับแปลกไหมครับตอนแรกแม่งก็กินได้สบายใจพอคนไทยเริ่มลงทุนจนเงินแทบหมดตัวเนี่ยแม่งกันไปตรวจเจอสารขึ้นมาพร้อมกันแบบเป๊ะๆพอคนไทยเริ่มเจ๊งหนี้ท่วมหัวสู้ต่อไม่ไหวพระเอกตัวปลอมอย่างมันก็บินมาที่ประเทศไทยครับนายทุนจีนนี่ถือกระเป๋าเงินสดเข้ามากว้านซื้อหลงผลไม้ของคนไทยในราคาถูกเหมือนได้ฟรีสำหรับมันกลายเป็นว่าแผ่นดินไทยคนปลูกคนแบกคนไทยเงื่อไหลไข่ย้อยคนไทยมึงรับไปแต่กำไรเนื้อเน้นอวดรับไว้เองเว้ยคนไทยแม่งกลายเป็นแค่คนรับจ้างเฝ้าสวนของตัวเองแต่เจ้าของตัวจริงคือทุนจีนไปแล้วถ้าเป็นของใช้อย่างยาดมยาหม่องพอมันรู้แล้วว่าขายดีโคตรฮิตในเมืองจีนมันก็แอบขโมยสูตรแกะสูตรไปเอาไปสร้างในโรงงานมันเองผลิตเองเปลี่ยนชื่อให้คล้ายๆกันกล่องนี่เหมือนกันเป๊ะแล้วมันก็ขายตัดราคาในบ้านมันพร้อมสั่งแบนไม่ให้ของแท้จากไทยเข้ามาขายในประเทศมันรัฐบาลจีนนะครับมันควบคุมเศรษฐกิจได้ 100% ครับมันก็เลยทำแบบนี้ได้ผลไม้ก็เหมือนกันครับมันแอบเอาต้นพันธุ์ของไทยเราอ่ะไปปลูกที่เกาะไหหลำมันหมดแล้วทุกอย่างที่ดีอ่ะอีกหน่อยนะครับถ้ามันปลูกเองได้ทั้งหมดและรสชาติออกมาใกล้เคียงกับของเรานะมันก็ถีบหัวส่งชาวสวนไทยหมดแล้วครับแล้วถ้าเวลาผ่านไปนะครับคนทั้งโลกเขาอาจจะคิดว่าทุเรียนหมอนทองหรือยาดมสมุนไพรของแท้มันต้องมาจากประเทศจีนสิวะเฮ้ยของไทยไม่ใช่แล้วของแท้ต้องจีนเพราะว่าคนจำภาพไงครับไทยนะครับยอมทุกอย่างกับรัฐบาลจีนยอมทุกเรื่องกับคนจีนไม่เคยคิดที่จะยอมเสียเปรียบน้อยลงยอมให้มันได้เปรียบไปเรื่อยๆแบบนี้อีกหน่อยครับไม่ต่างกับเขมร2แน่นอนครับ
1: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MAT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโชคอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทาย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันหลบเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิทาย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดี นอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวซบตุ๋ย

0: มีคนสาดน้ำโคลนใส่ตัวคุณคุณโมโหไป1ชั่วโมงน้ำโคลนนั้นก็ส่งกลิ่นบูดเน่าไป1ชั่วโมงหากคุณกลับบ้านไปนั่งคิดหมกมุ่นอยู่ทั้งคืนน้ำโคลนนั้นก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าอยู่ทั้งคืนถ้าคุณเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจคราบสกปรกนี้ก็จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตดังนั้นอย่าไปเสียเวลาพัวพันกับเรื่องแย่ๆความสกปรกของมันไม่ใช่สิ่งที่คุ้มค่าที่คุณต้องไปรับชดใช้ถ้าคุณกลับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดและออกเดินทางต่อน้ำโคลนนั้นมันก็เป็นแค่แอ่งน้ำแอ่งหนึ่งข้างทางทิวทัศน์ระหว่างทางก็ยังคงงดงามดังเดิม
1: สนับสนุนโดย
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540101861มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540101989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
3: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4585

0: คนที่ชอบฟังธรรมหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงคนที่ชอบเข้าวัดชอบนั่งสมาธิหรือเป็นคนที่มีเวลาว่างมากกว่าคนอื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่คนคนหนึ่งรู้สึกอยากฟังธรรมอยากเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่เพียงแค่เปิดใจรับฟังเรื่องราวที่ช่วยให้ใจสงบนั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าการที่คนเราจะได้พบพระธรรมได้มีโอกาสฟังธรรมและเกิดศรัทธาในธรรมนั้นเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยและบุญที่ได้สั่งสมมาไม่ใช่ทุกคนบนโลกที่จะรู้สึกชอบฟังเรื่องแบบนี้บางคนเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะก็รีบเดินหนีบางคนรู้สึกเบื่อบางคนบอกว่าเอาไว้แก่ก่อนค่อยศึกษาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนที่เมื่อชีวิตเหนื่อยล้ากลับเลือกเปิดคลิปธรรมะเลือกอ่านหนังสือธรรมะหรือเลือกนั่งฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนที่จะหาความบันเทิงแบบอื่นถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาฟังผมอยากบอกก่อนเลยว่านั่นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะอย่างน้อยที่สุดหัวใจของคุณยังแสวงหาความสงบยังอยากเข้าใจชีวิตและยังอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหลายคนอาจกำลังทุกข์อยู่บางคนผิดหวังจากความรักบางคนเหนื่อยกับการทำงานบางคนแบกปัญหาครอบครัวบางคนมีเงินแต่ไม่มีความสุขบางคนยิ้มให้คนทั้งโลกแต่กลับร้องไห้คนเดียวในตอนกลางคืนและเมื่อถึงวันที่ใจเริ่มอ่อนแรงสิ่งที่หลายคนเลือกก็คือการหันกลับมาฟังธรรมทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะธรรมะไม่ใช่เพียงคำสอนแต่เป็นเหมือนแสงสว่างที่ค่อยๆทำให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวทุกคนล้วนต้องพบกับความแก่ความเจ็บความพลัดพรากความผิดหวังและความไม่สมหวังเหมือนกันทั้งนั้นเมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้ใจก็จะค่อยๆเบาลงและถ้าคุณฟังจนจบคุณจะได้เข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการได้ฟังธรรมเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ทำไมคนที่รักธรรมะจึงมีโอกาสพัฒนาชีวิตได้เร็วกว่าคนที่ไม่สนใจธรรมะและที่สำคัญคุณจะได้สำรวจหัวใจของตัวเองว่าบุญที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงการทำบุญด้วยเงินทองแต่คือการเปิดใจรับฟังสิ่งที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้เปลี่ยนชีวิตของตนเองถ้าคุณกำลังฟังอยู่ถึงตรงนี้ผมขออนุโมทนาด้วยจริงๆเพราะแสดงว่าใจของคุณยังรักความดียังอยากเรียนรู้และยังไม่ยอมปล่อยให้ความทุกข์พาชีวิตเดินไปตามกระแสโลกเพียงอย่างเดียวเอาล่ะจากนี้ไปเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าเหตุใดคนที่ชอบฟังธรรมจึงเป็นคนที่มีบุญบารมีมากกว่าใคร
1: เมื่อพูดถึงคำว่าบุญบารมีหลายคนมักนึกถึงการทำบุญใหญ่การสร้างวัดการถวายสังฆทานหรือการบริจาคทรัพย์สินจำนวนมากแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าบุญไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินหากแต่วัดกันที่ความบริสุทธิ์ของจิตใจและการกระทำที่นำไปสู่ความดีงามการที่คนคนหนึ่งมีความสุขเมื่อได้ฟังธรรมก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนั่นหมายความว่าใจของเขาเริ่มหันออกจากความวุ่นวายของโลกและหันเข้าหาความจริงของชีวิตลองสังเกตดูง่ายๆเวลามีคลิปตลกคลิปดราม่าข่าวซุบซิบหรือเรื่องของคนอื่นคนจำนวนมากพร้อมจะดูเป็นชั่วโมงแต่เมื่อเป็นคลิปธรรมะคนกลับเหลือน้อยลงทันทีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่ใจของคนเราชอบย่อมสะท้อนสิ่งที่ใจของเราสะสมมาถ้าใจยังหลงไหลในความโกรธความโลภความอิจฉาก็จะวิ่งเข้าหาเรื่องเหล่านั้นอยู่เสมอแต่เมื่อใจอิ่มตัวกับความวุ่นวายก็จะเริ่มแสวงหาความสงบโดยธรรมชาตินี่เองที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าไม่ใช่แก่เพราะอายุแต่แก่เพราะใจผ่านการเรียนรู้มามากพอจนเริ่มเห็นว่าสิ่งที่โลกแย่งชิงกันนั้นไม่ได้ทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงบางคนใช้ทั้งชีวิตวิ่งตามเงินเมื่อได้เงินก็ยังทุกข์บางคนวิ่งตามชื่อเสียงเมื่อมีชื่อเสียงก็ยังนอนไม่หลับบางคนวิ่งตามความรักเมื่อได้ความรักก็ยังกลัวว่าจะเสียมันไปสุดท้ายก็พบว่าความทุกข์ไม่ได้หายไปตามสิ่งที่ได้มาเมื่อถึงจุดนี้เองหลายคนจึงเริ่มหันกลับมาหาธรรมะไม่ใช่เพราะแพ้ชีวิตแต่เพราะเริ่มเข้าใจชีวิตนี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากคนที่เข้าวัดเพราะหนีปัญหาอาจได้เพียงความสบายใจชั่วคราวแต่คนที่ศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงจะได้ปัญญาที่ติดตัวไปตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำอยู่เสมอว่าปัญญาเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะไม่มีใครขโมยไปได้และยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นการฟังธรรมจึงไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการเติมอาหารให้กับใจเหมือนร่างกายที่ต้องกินอาหารทุกวันใจก็ต้องได้รับธรรมะเช่นกันหากปล่อยให้ใจเสพแต่ข่าวร้ายคำด่าความขัดแย้งและความเครียดทุกวันใจก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อใจได้ฟังธรรมได้ทบทวนตัวเองได้เห็นมุมมองใหม่ๆความหนักเหล่านั้นก็จะค่อยๆ คลายลงหลายคนอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าหลังจากฟังธรรมต่อเนื่องหลายเดือนตัวเองโกรธน้อยลงใจเย็นขึ้นให้อภัยง่ายขึ้นและทุกข์กับเรื่องเดิมน้อยลงนี่คือผลของธรรมะ ธรรมะไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกแต่ธรรมะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้มองโลกและเมื่อมุมมองเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนตามถ้าคุณกำลังฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากชื่นชมคุณจากใจเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะอดทนฟังเรื่องที่ช่วยขัดเกลาจิตใจได้ยาวนานแบบนี้แสดงว่าในใจของคุณมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาอยู่แล้วหน้าที่ของเราจากนี้ไม่ใช่ไปเปรียบเทียบว่าใครมีบุญมากกว่ากันแต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์นี้เอาไว้ด้วยการฟังธรรมคิดตามแล้วค่อยๆนำไปใช้ในชีวิตจริงทีละเล็กทีละน้อยเพราะพระพุทธเจ้ามิได้สอนให้เราเชื่อเพียงเพราะได้ยินแต่ทรงสอนให้เราลองปฏิบัติแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองเมื่อทำแล้วเห็นผลใจก็จะศรัทธาอย่างมั่นคงและนั่นคือบุญบารมีที่แท้จริง
2: สนับสนุนโดย
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
4: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
3: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร0806579359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
5: คุณกำลังฟัง 102.5

0: จะเกิดอะไรขึ้นหากพัดลมธรรมชาติขนาดยักษ์ที่ช่วยระบายความร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกหยุดทำงานกระทันหันและนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเอลนิโยและครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นซุปเปอร์เอลนิโยซึ่งพัดลมขนาดยักษ์ที่ว่าคือกระแสลมสม่ำเสมอที่เรียกว่าเทรดวินส์หรือลมการค้าโดยพัดจากตะวันออกไปยังตะวันตกลมเหล่านี้ช่วยให้เรือใบสามารถเล่นข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมานานหลายศตวรรษลมจะพัดพาผิวน้ำที่ทะเลอุ่นไปยังอินโดนีเซียและตอนเหนือของออสเตรเลียซึ่งก่อให้เกิดฝนในเขตร้อนส่วนบริเวณนอกชายฝั่งเปรูและตอนใต้ของเอกวาดอร์ทะเลจะยังคงเย็นอยู่ซึ่งทำให้สภาพอากาศบริเวณชายฝั่งแห้งแล้งแต่ในทุกๆ 2-7 ปีลมการค้านี้จะอ่อนกำลังลงทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลย้อนกลับไปทางทิศตะวันออกส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำบริเวณนั้นสูงกว่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งเพียงพอที่จะทำให้สภาพอากาศทั่วโลกแปรปรวนอย่างหนักซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเผชิญกับฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งที่ยาวนานอีกด้านหนึ่งแคนาดามีอากาศที่อุ่นขึ้นภาคใต้ของสหรัฐต้องเผชิญกับฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ในอเมริกาใต้ซึ่งในประเทศชิลีทะเลทรายอัตากามาพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกได้เกิดฝนตกหนักและอุณหภูมิที่เอื้ออำนวยทำให้เกิดทะเลทรายดอกไม้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโยโดยในช่วงทศวรรษที่1870ปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนประมาณ3%ของประชากรโลกและในขณะที่นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาโดยคาดว่าอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกจะสูงขึ้นประมาณ3องศาเซลเซียสในขณะที่มหาสมุทรปลดปล่อยความร้อนสู่ชั้นบรรยากาศและทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นปี2027อาจจะกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา
1: หุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560พสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงโทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861พสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทจุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

0: ำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง
1: สิ่งที่ทำให้เจ้าทุกข์ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแต่คือการอยากให้ทุกอย่างคงอยู่ดังใจเจ้าเมื่อเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปใจเจ้าจะเบาสบายขึ้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติเร่งสร้างความดีตราบใดที่ยังมีลมหายใจ
2: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
3: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าศพตุ๋ยเมือง

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น.
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
2: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
3: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
4: คุณกำลังฟัง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียง
6: Hits FM Next
5: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
6: On Radio 102.25 FM
7: มีหลายคนถามว่าเวลาท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตเราจะหาทางออกหรือกำลังใจจากไหนได้บ้างคะนี่คือคำตอบค่ะจำไว้นะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของฉันฉันจะกลัวผู้ใดเล่าให้เราวางใจในพระองค์เสมอไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนจะเมื่อใจเราเข้มแข็งด้วยความเชื่อทุกอุปสรรคจะเล็กลงค่ะลองใช้หลักคิดนี้ในทุกวันแล้วคุณจะพบสันติสุขในใจแน่นอน
8: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
0: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
4: คุณกำลังฟัง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียง
6: Hits FM Next
5: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
6: On Radio 102.25 FM
9: ทำไมหลายประเทศทั่วโลกและประเทศในยุโรปซึ่งเป็นต้นกำเนิดของยูป๊อป1991จึงปฏิเสธเข้าร่วมอนุสัญญานี้ครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกติการะดับโลกฉบับนี้ถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่มากกว่าเกษตรกรตัวจริงมาเริ่มที่ประเทศเกษตรกรรมหลักของโลกกันก่อนเลยนะครับอินเดียครับชัดเจนมากที่ปฏิเสธการเข้าร่วมยูป๊อป1991เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของเกษตรกรในการเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อคัดเลือกและแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรีและ2ประเทศยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้อย่างบราซิลและเม็กซิโกต่างก็กังวลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและพืชพันธุ์พื้นเมืองการติดล็อกยูป๊อป1991อาจทำให้สิทธิของชุมชนและพืชท้องถิ่นตกอยู่ในกลุ่มทุนและอีกประเทศยักษ์ใหญ่ทางด้านการเกษตรที่ใกล้ประเทศเราก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียเลือกที่จะใช้กฎหมายในการคุ้มครองพันธุ์พืชของตัวเองพอยูป๊อป1991จำกัดสิทธิของเกษตรกรที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อและที่สำคัญครับเสี่ยงต่อการผูกขาดในตลาดเมล็ดพันธุ์และนอกจากนี้แล้วนะครับประเทศในยุโรปเองก็ไม่เห็นด้วยและปฏิเสธการเข้าร่วมประเทศแรกก็คือนอร์เวย์ในปี2005รัฐบาลนอร์เวย์ปฏิเสธอย่างเป็นทางการที่จะเข้าร่วมยูป๊อป1991โดยยืนยันที่จะใช้อนุสัญญายูป๊อป1978ต่อไปเพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกซ้ำโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนคราวนี้มาดูประเทศทางตอนใต้ของทวีปยุโรปกันครับนั่นก็คือประเทศอิตาลีและโปรตุเกสแม้ว่าทั้งสองประเทศนี้จะเคยลงนามในระดับกฎหมายภายในประเทศแล้วแต่ไม่ยอมที่จะให้สัตยาบันเป็นยูป๊อป1991เพราะต้องการรักษาสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์และอธิปไตยทางอาหารของเกษตรกรหากจะสรุปเหตุผลสำคัญว่าทำไมประเทศต่างๆถึงไม่ยอมรับยูป๊อป1991ก็จะสรุปได้3ประการดังนี้ครับประการแรกก็คือการริบสิทธิพื้นฐานของเกษตรกรยูป๊อป1991ห้ามเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไปขายต่อและการนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในฤดูกาลถัดไปก็มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนเพิ่มเติมประการที่2ก็คือเสี่ยงต่อการผูกขาด พราะยูป๊อป1991ขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงผลผลิตและสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องพูดง่ายๆเลยครับว่าขยายไปถึงผลผลิตที่ได้รับการแปรรูปหรือการจำหน่ายไปแล้วรวมถึงขยายผลไปถึงพืชพันธุ์ที่ถูกผสมพันธุ์โดยไม่ตั้งใจจากสายพันธุ์ที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งส่งผลให้บริษัทที่ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ได้เปรียบสูงมากและมีโอกาสสูงครับที่เขาจะเพิ่มราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆและประการที่3ก็คือกระทบความหลากหลายทางชีวภาพระบบกฎหมายที่เน้นสายพันธุ์เชิงพาณิชย์มีโอกาสสูงในการส่งผลกระทบต่อสายพันธุ์พื้นเมืองและการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเกือบทุกประเทศทั่วโลกอาจจะมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่การทำประมงก็จริงนะครับแต่มันมีเพียง 10-15 ประเทศเท่านั้นที่สามารถส่งออกอาหารเลี้ยงชาวโลกได้และประเทศที่กล่าวมาก็เกือบครบ15ประเทศเข้าไปแล้วครับที่ปฏิเสธการเข้าร่วมยูป๊อป1991คำถามก็คือทำไมคณะเจรจา FTA ของไทยจึงไม่ปฏิเสธการเข้าร่วมไปเลยการพัฒนาและคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นเรื่องสำคัญแต่การรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจและอธิปไตยทางอาหารของเกษตรกรเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกประเทศต้องคำนึงถึงครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี
10: ้สนับสนุนโดย
11: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร081-993-4509 086-186-7846และ054-010-861 มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร081-992-1852และ054-010-989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
12: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
13: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

สวัสดีครับคุณฟังครับมาต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ HIT FM Next ลำปางไทยแลนด์กับผมเริงศิษย์สวรรค์มารายงานตัวแล้ว6นาฬิกากับอีกประมาณ12นาทีนะครับกับเช้าวันพระศุกร์ที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้อากาศเย็นนะคุณฟังอากาศเปลี่ยนแปลงเช้านี้เย็นนะผมขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานเนี่ยนะครับอากาศเย็นอากาศหนาวคือก็เย็นกว่าปกติที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาถึงฝนจะตกแต่ก็ไม่เย็นเท่ากับวันนี้วันนี้เย็นมากๆอาการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณฟังนะครับผมเริ่มต้นนะครับกับบทเพลงพระราชินิพนธ์ในรัชกาลที่9นะครับเพลงที่มีชื่อว่าใกล้รุ่งนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังใกล้รุ่งเป็นบทเพลงพระราชินิพนธ์ในรัชกาลที่9นะครับอีกหนึ่งเพลงนะครับกับบทเพลงในรัชกาลที่9ชะตาชีวิตนะครับ

มติคณะรัฐมนตรีให้กำหนด13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเมื่อวันที่26กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมว่าวันนวมินทรมหาราชตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณาสืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2559ว่าวันนวมินทรมหาราชดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยค่ะ

คนไทยทุกคนก็รักผืนแผ่นดินไทยนะครับคุณฟังประเทศไทยก็คือคนไทยคนไทยก็ต้องอยู่คู่กับประเทศไทยนะครับแต่อาจจะมีข่าวอะไรมากมายในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะคนจีนที่มาซื้อที่ดินนะครับมาซื้อที่ดินในประเทศไทยนะครับหลายที่โดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็เอาสารพิษเอาอะไรทั้งหลายแหล่เอาอะไรที่ไม่ดีนะครับมาที่นั่นเยอะแยะเลยนะครับรวมไปถึงหลายที่เหมือนกันนะครับก็น่าเป็นห่วงในสิ่งเหล่านี้แล้วก็หลายๆประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าจะเป็นลาวจะเป็นกัมพูชาอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้เขากระด้างกระเดืองต่อประเทศไทยพม่านี่เป็นยังไงคุณฟังแต่ก่อนเนี้ยนะครับเราผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรได้เราก็นำไปขายประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พม่าโดยเฉพาะที่เมืองเมวดีใช่ครับเมืองเมวดีเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจสินค้าไทยเลยนะครับเขามีการกวาดล้างห้ามซื้อแล้วก็นำสินค้าพวกนี้กลับประเทศนะครับรถที่ไปจอดตามชายแดนที่จะข้ามฝั่งแม่น้ำที่จะข้ามไปยังพม่านะครับหรือว่าเมืองเมวดีเนี่ยจอดกันเป็นแถวนะครับนี่คือเป็นข่าวมานะนะครับเพราะว่าเขาไม่สนใจแล้วสินค้าประเทศไทยนะครับแพงก็แพงอะไรพวกนี้นะครับเขาไปที่ไหนคุณฟังไปเอาสินค้าจากประเทศจีนนี่จะมาครอบคลุมในแถบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าประเทศไทยแล้วก็กัมพูชานี่นะครับเขาจะมานะครับพม่านี่ไม่เอาสินค้าจากประเทศไทยละแต่ก่อนนี้นะครับส่งไปขายประเทศเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปฟงกาแฟอะไรที่เขาซื้อได้เขาจะซื้อนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจเขาไปรับของจากเมืองจีนถูกก็ถูกราคาก็ถูกแล้วก็สินค้าก็พอๆกันนั่นแหละรวมไปถึงลาวเดี๋ยวนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับอ้างว่าเรานำสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยไปขายฝั่งลาวลาวบอกฉันไม่ได้สั่งซื้อฉันไม่เอาน้ำมันจากประเทศไทยฉันไปซื้อที่เมืองจีนเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยมันถูกกว่านะครับขนส่งมาก็ฟรีแล้วก็มาขายในประเทศลาวเนี่ยมันถูกกว่าน้ำมันที่ใช้กับรถยนต์เนี่ยคุณฟังแล้วก็น้ำมันเหล่านี้ที่มันข้ามบอกว่าจะไปขายลาวนี่มันไปไหนมันไปที่ไหนคุณฟังมันก็ไปทางประเทศลาวนั่นแหละแล้วก็ข้ามพรมแดนไปยังกัมพูชาเอาไปขายที่กัมพูชาแล้วอ้างว่าไปขายที่ลาวแล้วก็สินค้าเกษตรนะคุณฟังที่มาเป็นลำรถหลายสิบคันรถเนี่ยคุณฟังมันก็ข้ามมายังประเทศไทยมาจากประเทศลาวนี่แหละแล้วเขาทำสัญญากันลาวกัมพูชาเนี่ยเขาทำสัญญากันว่าสินค้าที่ผ่านชายแดนเนี่ยนะครับไม่ต้องเก็บภาษีอะไรเขาก็กัมพูชาเขาก็อย่างเช่นมันสำปะหลังเนี่ยนะครับเขาก็ข้ามชายแดนมายังประเทศลาวจากลาวแล้วก็ไปมายังประเทศไทยไทยเราก็นึกว่าโอ้ประเทศลาวส่งสินค้าเหล่านี้มาขายประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยจะเป็นมันสำปะหลังอะไรที่ไหนได้นะครับมาจากกัมพูชาเพราะว่าชายแดนไทยกัมพูชาตรงๆเนี่ยมันปิดอยู่มันก็อ้อมมาลักษณะแบบนั้นแล้วก็กัมพูชากับลาวนี่เขาทำสัญญากันในเรื่องของการผ่านชายแดนนะครับนี่แหละนะครับประเทศไทยทันไหมทันกัมพูชาทันลาวไหมทันพม่าไหมคุณฟังเหนื่อยหน่อยนะอดทนเอารักเธอประเทศไทยนะครับชื่อเพลงนะครับรักเธอประเทศไทย

0: ทำไมญี่ปุ่นอยู่ไทย30ปีไทยรวยแต่จีนมา3ปีไทยกลายเป็นที่จอดรับนี่คือความจริงที่ไม่มีใครกล้าเทียบให้คุณฟังย้อนไป30ปีก่อนญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานในไทยเขาทำอะไรเขาสร้างนิคมอุตสาหกรรมเขาจ้างคนไทยเป็นแสนคนเขาสอนให้คนไทยทำอะไรทำเครื่องยนต์ทำเหล็กทำยางจากที่เราทำไม่เป็นเลยจนวันนี้ไทยเป็นอันดับหนึ่งอาเซียนส่งออกรถไปทั่วโลกเขาเรียกว่าลงทุนแบบยั่งยืนแล้ววันนี้ EV จีนมาแบบไหนเอารถสำเร็จรูปใส่เรือมาทั้งลำลงท่าแหลมฉบังขายเลยอะไหล่ทุกชิ้นมาจากจีนแบตมาจากจีนมอเตอร์มาจากจีนโรงงานที่บอกว่าจะมาตั้งในไทยเหรอแค่เอามาประกอบนิดหน่อยเพื่อเอาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่างกันชัดๆญี่ปุ่นสร้างคนสร้างงานสร้างซัพพลายเชนทั้งประเทศจีนสร้างยอดขายสร้างสต็อก 50,000 คันแล้วถ้าขายไม่ได้ล่ะก็ย้ายไปอินโดญี่ปุ่นตอนนั้นเขาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทยจนเราทำเองได้แต่วันนี้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เทคโนโลยีหัวใจของ EV จีนให้เราบ้างไหมไม่ให้ล็อกไว้หมดเราได้แค่เป็นคนขับเป็นคนซื้อไม่ได้เป็นคนผลิตผมไม่ได้เกลียดจีนนะแต่ผมรักประเทศไทยเราต้องการการลงทุนที่ยั่งยืนไม่ใช่การลงทุนแบบฉาบฉวยเอารถมาถล่มขายลดราคาแข่งกันเองจนโรงงานไทยเจ๊งแล้วพอได้เงินอุดหนุนหมดก็หนีไปบทเรียน30ปีที่ญี่ปุ่นสอนเราคือใครจริงใจกับไทยคนไทยจำได้แต่ใครมาแค่กอบโกยแล้วทิ้งขยะไว้ให้เรา1ล้านตันคนไทยก็จำเหมือนกันตื่นได้แล้วถ้าจะให้เงินอุดหนุน 150,000 คันต้องบังคับให้เขาใช้เหล็กไทยยางไทยอะไหล่ไทย 50% เหมือนที่เคยบังคับญี่ปุ่นไม่ใช่ให้เอารถมาทั้งคันแบบนี้คุณคิดว่าไง30ปีของญี่ปุ่นกับ3ปีของจีนแบบไหนที่ไทยได้ประโยชน์จริง
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
4: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
3: และโทร095-451-8710
5: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพ

แสดงว่าละเมอก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ด้วยกันในบ้านนี่แหละคุณฟังก็ยังมาถามว่าคืนนี้พี่นอนกับใครก็อยู่กันทั้งคืนแล้วจะบอกว่าไปนอนกับใครเอออาจจะอยู่ไกลกันมั้งนะก็เลยถามแบบนี้อ่ะแล้วแต่คุณฟังครับแล้วแต่ว่าจะตอบยังไงนะครับกับเพลงของคุณนิตยาบุญสูงเนินนะครับเพลงคืนนี้พี่นอนกับใครนะครับต้นฉบับเป็นเสียงของคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับเพลงนี้คืนนี้พี่นอนกับใครนั่นเอง 6:40 นาทีแล้วขอบคุณทุกท่านที่ดูกันตรงนี้ขอให้มีความสุขกันทุกๆท่านนะครับผมเรืองศรีสวรรค์ก็มารายงานตัววันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเช่นนี้เช่นกันนะครับวันไหนติดธุระปะปางก็อาจจะหายไปบ้างนะครับไปโรงพยาบาลบ้างไปทำธุระปะปางอะไรบ้างนะครับบางวันอาจจะไม่ได้มาแต่วันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ถึง 8:00 นนะครับมาต่อกับเพลงไกลพี่นะครับ

ไก่พี่นะครับชื่อเพลงว่าไก่พี่เราจากจากบ้านจากครอบครัวมาทำงานที่ลำปางเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเย็นๆน่าจะได้กลับบ้านเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับบางท่านอาจจะลาวันจันทร์นะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันอังคารวันอังคารเป็นวันหยุดราชการนะครับวันที่13ตุลาคม2569นะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับบางท่านบอกว่าวันที่10 11 12 13หยุดยาวเลยบางท่านอาจจะเปลี่ยนกันไปหยุดเอาวันที่23 24 25และ26ใช่ไหมครับแล้วแต่นะครับคุณฟังยังไงขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับคอยพี่นะครับชื่อเพลงคอยพี่นะครับ

0: ใต้ต้นโพในคืนนั้นองค์ทรงเข้าใจว่าความทุกข์มีเหตุเกิดและเมื่อเหตุแห่งทุกข์ดับลงความหลุดพ้นก็ปรากฏ
1: พระพุทธเจ้า
0: ไม่ได้เริ่มจากการพูดเรื่องสวรรค์แต่เริ่มจากคำถามง่ายๆทำไมมนุษย์จึงทุกข์ชีวิตนี้มีทุกข์เกิดแก่เจ็บตายและการพลัดพรากความจริงข้อที่สอง
1: ทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลก
0: แต่เกิดจากใจ
1: ที่อยากให้ทุกอย่างเป็นหนึ่งใจตนอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีอยากรักษาสิ่งที่มีอยู่และอยากผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบให้ออกไป
0: ยิ่งยึดไว้มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งทุกข์มาก
1: ถ้าวางการยึดมั่นถือมั่นนั้นได
0: ้เมื่อเหตุแห่งทุกข์ดับความทุกข์ก็ดับตามนี่คือความหวังที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วจะทำอย่างไรพระองค์ทรงสอนมักมีองค์แปดหรือทางสายกลางนิพพานไม่ได้เริ่มหลังความตายแต่เริ่มได้ขนาดยังมีชีวิต
1: เมื่อความยึดมั่นลดลงความทุกข์ก็ลดลงเมื่อปล่อยวางได้มั่งขึ้นใจก็เป็นอิสระมั่งขึ้น
0: นิพพานไม่ใช่การไปที่ใดแต่คือการสิ้นสุดของการต้องไปอีกไม่รู้จบ
2: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก๋งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
3: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวศพ

รักหายนะครับไม่รู้หายไปที่ไหนตามหน่อยเถอะหรือว่าใครเจอที่ไหนก็นำมาส่งหน่อยกันละกันคนรักหายคุณฟังไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะเอาละคุณฟังเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงต่อไปนะครับผมส่งท้ายกับเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราเจอในช่วงต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ

0: นใจลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492251
1: FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
5: On Radio 102.25 FM
6: เพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะให้จิตใจที่อ่อนแรงนั้นอิ่มและทุกจิตใจที่อ่อนระอาเราจะให้อิ่มบริบูรณ์ไม่จำเป็นต้องแบกโลกทั้งใบไว้ด้วยกำลังของตัวเองหากวันนี้คุณรู้สึกอ่อนแรงและอ่อนระอาจงหยุดพักนิ่งสงบลงและวางใจให้พระผู้สร้าง
7: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดศรีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
3: คุณกำลังฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียง
5: Hits FM Next
4: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
5: On Radio 102.25 FM
8: ทุกคนรู้กันใช่ไหมครับว่าไทยกำลังโดนจีนขุนให้อ้วนแล้วเชือดกินทีละนิดทีละนิดผมจะแฉกลยุทธ์ที่จีนใช้ฆ่าคนทำมาหากินของคนไทยตั้งแต่ชาวสวนยันเจ้าของแบรนด์มันทำกับเราเหมือนเดิมทุกรอบครับสั่งซื้อลอกสูตรแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าแล้วมันก็ฮุบไปเป็นของตัวเองอย่างหน้าตาเฉยมันเริ่มแบบนี้ครับช่วงแรกพวกมันจะทำตัวเป็นลูกค้ากระเป๋าหนักกับเรากวานซื้อทุกอย่างทุเรียนลำไยผลไม้ยาดมคนไทยเราก็ดีใจใช่ไหมล่ะครับ